0: อยเมื่อใช้เป็นคำ adjective และมีหลายความหมายค่ะลองดูนะคะความหมายแรกค่ะแปลว่าแห้ง
1: not wet free from moisture
0: ตัวอย่างค่ะ
1: the paint on this door is not dry yet
0: สีที่ประตูนี้ยังไม่แห้งเลยความหมายที่สองแปลว่ากระหายน้ำ
1: thirsty causing thirst
0: ลองดูตัวอย่างนะคะ
1: I always feel dry in this hot weather.
0: ฉันรู้สึกกระหายน้ำตลอดเวลาในช่วงที่อากาศร้อน
2: ไปไปเท่านั้นก็มีแต่ควายควายควายอย่างเดียวจะไว้ที่เอาเธออยู่
3: อย่างนี้ต้องตีข่าวไว้
2: ไม่รู้ไม่รู้จะกูไม่รู้ไม่รู้มีเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาไม่เอาม
3: ีอะไรหรือเปล่าม
2: ีอะไรหรือเปล่าไปทำแล้วสบายใจ
3: ดุยดุย
2: ดุยดุยไม่รู้ไม่ได้ค่ะ
3: ลบสองนะโอเคเป็นไงฮะ
4: When I hear what we call music it seems to me that someone is talking and talking about his feelings or about his ideas of relationships but when I hear traffic the sound of traffic here on 6th Avenue for instance I don't have the feeling that anyone is talking I have the feeling that sound is acting and I love the activity of sound what it does is it gets louder and quieter and it gets higher and lower and it gets longer and shorter it does all those things which I'm completely satisfied with that I don't need sound to talk to me we don't see much difference between time and spaceWe don't know where one begins and the other stops. So that most of the arts we think of as being in time and most of the arts we think of as being in space. Marcel Duchamp, for instance, began thinking of thinking of music as being not a time art but a space art. And he made it a piece called Sculpture Musicale.Which means different sounds coming from different places and lasting, producing a sculpture which is sonorous and which remains. People expect listening to be more than listening. And so sometimes they speak of inner listening.